0: วังฮะดอยเปิ่มจางตะหนอนี่เปิงปัดลูบารวังตะกุมไม่ลอยหอกพรำตีปัดลูว่าอตอกยะยอกกิงเตอุ่นนำไม่กระปะฮะเกลี้ยจืดยุกรอยอันปัดไงกระตะดองดีลังกิดฟังตะกุมมิงต่อระมอยยองไม่อุยดีไม่อ้อลำคุลรอยตะบุลตะดองปัดลูบุจรุวิเวรวิลังริมปการอุ่นนำรอยนัดรอยดีเจนีว่าอตอกถูยอกอันอุ่นนำไม่กระปะฮะเกลี้ยรอยอันปัดบุเดประตำลองเอาต่ออิงเนียประตำหลายยอดบุเดรัดลองซาปลีอิงกุงรัดฝ่าประตำประตำหลายยอดรองยุงดุยดุยนำจางเถื่อเดมดลำคุลดีบุเกหน่ายจืดยอดเดเดไม่รอยตะบุต่อเอาปังดีอัตกุยุงหลอกลือรายกาดอยยางฟังตะกุมไม่ออกจนเนิดอริตนาบตับอัตกุยุงลำจนเนิดอริซาเอ็ดดังตะดองปลอมจางหาดอยบดตะหนออันนี้เป็นปัดลูบารวังตะกุมยะกปุยเฮเทนพอบิทือจีโบไปเลยเธอกาอาสาจปุรอยอันปัด
1: กุ้งดองเวียน
0: กุ้งงูฮะดอยปังปัลตะรุไม่อ้อปุ่มจางกิ่งเต้ประตำปลายยอดตะก้อฝาติดมันรอประตำปลาสลามลองซาปลีลำปการกุ้งตะรุไม่อ้อฟีลังรองระมอตะโปลเซียนตะรองมะลึงฝาตังกันบื้มจีประดังปังอัตตะยุงกิ่งเต้มึงเกียงลำปลีดีบูบื้มจีจันปันนองดีอิงนอพอบีทือจีบุกุ้งนำลังปังตะรุวะเดย์ไม่อ้อลำทุนอัตตะเล็กแหลกตะนาบตับยะหุ่นที่เห็นเปิ่มจางคุณไม่ออกยองสาจะปื้อรอยอันบัดกาจะในดังตะนอกอันนี้เป็นบัดโลบารวางตะกุมยอคุณไม่ออกยองสาตะลิกเปิ่มจางดิมปงไงลำตะนอกอันนี้นอกเดมไม่ออดีตะดองเปิ่มจางกินเตะลังล้อเอตะกุมเดมไม่ออจะเนิดอริตนาบทับลำอุ่นนำตะนุอุ่นนำเจตะนุดังบังกราวินเดมไม่ออกุมเทเลกราวินปัตริงตะกุมเดมไม่อก่อนเชนตรองอริกลองประตำไทยลิลองกระเพบุมแรงหบอดีไม่ลำตะหนออันนี้ตะกุมปลปังตะดองจอดแจงหบองหอยปลดีบัดลำสนำอาร์โปบอยดำดิมกับคุณไม่เอากระจองลำจารลอยกระหวนฟังตะกุมตะยุงปุจิงมิงเฮเมตวะเจดำเร่งต่อนามเอมานัดอันหอยฟินกระจองตะนุตะนาบตาปังโจอกรรมกระโสจินลอยยึดเราเฟ็ดเปิดติหลักเย็นดังเพิ่มเกี่ยตะดองปมแจงเพิ่มเกี่ยบอกปะทอกาปะตบมันกระติงมังไม่เย็นตะกุมบอลตะยุงตะนุแสดงดุนใดดิมกับคุณลอยกระหวนฟังหอยมังไม่เย็นดีบดบาร์เฟตเปิดติหลักเย็นตะกุมได้ลอยบาร์โบดำเพลงมิจิหอยเวียนตะนุได้เทียมเย็นวัตลิกเย็นเปิมแจงประตำลองรองเซนตรองเปิมแจงติดมันรออาตับตะยุงกิ่งเตอุ่นนำสดังจินเนตอริลำสนามบาร์โบบอยดำจับลำจารดีบาร์โบเปิดเร่งบอยดำลำเซนเร่งยึดเปิดอุ่นนำกระยองได้ตะกุมเล็กแหลกตะนุเจตะนุอาตับคล้อมิจิเร่งสิ่งเปิดกลักเร่งประเตงปังกานาวมะคุลไม่อก็ย่องจารเลยกิสกัดปมจังริมกระสุลังเลียมลอยอันโบริมอดีนดังริมกับคุลลำหัตไตปมจังฟางตะกุมฟางตะกุมก็ย่องตะนุก็ย่องจินเนตอริตนาบตาบอาตอกยุงแสดงจินเนตอริสาเอตอาตอกยุงริมจินเนตได้ย่อยยกสนามบาร์โบวายเดรอเนาคุณไม่เอากระยองจาร์อดีนตุมีแรงกลักแรงในปมจางคุณเด็กกิจตะกุมอุ่นนามตะนุเยตะนุได้กระยองเล็กแหล่ตะนุเล็กแหล่เยตะนุอดีนเล็บกระนาวลำจาร์กิสกิดเปิมกิตะกุมเส้นแรงกิเปิ้ลอุ่นนามกระยองเล็กแหล่ตะนุเล็กแหล่เยตะนุมีแรงกลักแรงในปมจางคุณได้ตะนออันนี้มิงกองมิงปังตะนออันนี้เป็นดีเป็นบัดลุดังนั้นตะกอบเปิมเกี่ยวลึงตะดองเปิมจังฮะไตเปิลยาปงไงตะนุเอือเละปูเบิมเฮียตะเกรังฮะไตเปิลมิ่งจะเงิมยาวมิ่งดอนฮะไตดังกับอุ่ยจิงกวนตะริงปังเปิมเกี่ยวดิจเนตตะดองรอยตะยูตะนุสะดังรุ่นใดปังไปยิงเปลี่ยปลาดนาวบตะริง
2: ก่อนเปลยปังเดียโปลตัวเมืองตัวตรองโดยตะบุนเนตปนาร์ดึงบ้าปังริเจวปตารูปยาไลเออก่อนเปลยปังเดียโปลมาคันจะเนรีกินเตอเวลตนาบทับปังไม่ฟะก่อนอ่อนลำทุนดีตรองนันนำปรำบุญบ่หรือก็ลึงดีบุญนำลำทุนมาจิตสะยาปังจาเดียไลตะกลาเตจอยจางดังอุญนำฝะเปิมตรองตัวเตเรืองเนาลำเรืองติวหอกยาเป็ดตะตรองอเมริกาตาเตเปลยปลาบังรอตะบุนาตรอในใบก่อนเปลยทนมจิตสะยาปังอันเตลังสะตรองรูตเตรึงประดำกระเอาเปยก่อนเปลยปังเดปูลหอยปลาเมือง រ៉តរងទូទៅត្រឿងណៅឌីប៉ាន់ផងប៉រ៉ាំលំត្រឿងទីហបយ៉ាពេតហាមេតពើមត្រង់លំត្រឿងទីហាណាក់សាដឹងពេងទូទៅមេតតនណាំដឹងថៃគូហបស៊ីងប៉ាងកនប្លេលំបយ៉ានមីគូតបឹបលឺតណាប់តាប់យ៉ារ៉តរងឌីហាមេតតំ បាក់បញ្ញោនៅនាំវិវិតនឹងកនប្លេបាំងពើមដាងតណអនីកាកជិងហកាត់ធនមជិតសាយ៉ាបាំងកជិតពើមត្រង់ហណៈសាជិពេមេតហណៈពើមស៊ីមបាំងសាដាំហ្វិតដាំមេតហតយតណអនីណៃរយអតក្រំរំកៀតតទីងឡាំងវ៉ដៃអនីពើមយ៉ាងយ៉ាពើមកៀតតមរៀមជិងសាច់ម៉ងឡាំងយ៉ៃតណអនីជិនទេដាក់គោប្រត្រូវតាងបានហ្វិតរោទីឡាក់ជិនវ៉ម៉ងអាន់វ៉ជិដាំរពោមេតវងទេហតយត្រោរិងងាំជិតតនឹមឡងបឹងប្រំអកំឡងកាភេសណាំម៉ាក់ងាំតបកអន្ធុ Họ tới lời chết tên nọ ní bằng tùr và ở thể dù tốt. Sơ mạ đừng rong lượng bằng hộp ở công con bà lì, rồi tập bộ bằng kào vần. Rìm ủy nam lâm thôn một chít lối ăn cử tí tế, làng dây tờ mạm rằm và nhọc ăn tên nọ ní. Mình lâm rìm ủy nam chịu bơm bà rằm do tập trọng làng xã tròn nằm. Lối ăn phải chế bên hình mệt vùng tế hợp tới lỡ lòng bà tầm bằng tên nọ ní bật tế. Mạ khan bắt chịu bơm bà rằm các kinh tế, sơ mạ ủy lập đòn. Nhà Nguyễn Thanh Vương thôn một chiếc xã Yà Bằng và mạ ăn bắt.
3: Mặc dù cũng không có
2: mạ khan ư đê mong, sơ mạ in bố tự trọng nó đê lời do ăn con bà lì. Lâm nó cũng lời ăn ở đê cầu in. Căn hạ in lập đòn ăn tê và làng xã đó đòn nằm. Con so bằng họ dọa đê tròn nằm tự trường, xã rơ có lừng, lê cùng bố tuyệt hiếu. Ước cơ trụ ưu nam nhong vương, băng băng ngay cho chàng ả rì dọa đứng lòng cà phê, tự trọng có tố cơ điểm lòng tự bọc lâm giao thụ dọa ưu cơ sĩ tự trọng bùnh. Sơ mạ cùng thay cơ nhong vương, lỡ ưu nam nay cùng bơm kiệu hà mệt tìm lời dọa cơ tì vã lăng tru lời dọa cho nùm đứng con bà lì. Mai Lê Thị Thu, hậu, mình lâm điểm ưu nam thỏi nó. Mai, ăn vã dễ bên dự tân nơm lòng cà phê, họ thay mình bà tê băng chỗ ở công trên bơm chàng, đang mình rừng triệu lạc trình. Mai họ bà mạ ăn bắt.
4: Kế
2: mai dọa cà phê, nam nhôn tập bọc thủ dốc. Rì ô dọa dọc tăng bà rù bên tân nơm cà phê, đi mình bảo với. Đang ê ăn rù lòi bà bên dự tân nơm cà phê, lê hiong cùng lửa. Do vua cùng ăn, cân hạ in cùng ăn, và đi trọ lưng bụi bỏ ăn còn ở năm học bà rằm. Điểm nơi rồi tự bố thoi mà ế kê rợt đà chân cầm đón đường con bà lê tự ẩu. Đi tự trọng kê mạch, đi tự tầm. Doa lạc tế điểm tự nơm cà phê, bơm có nó lòng và tầm đường lờ xa nằm. Nó minh bà thu dọc lâm ủy nằm, sơ mạ tọc lò cờ tự tình lăng và đâm bạc đi dọc tự ẩn áp. Nó chàng mang đi mình trọng lưng và con bà lê, đi trụ tự trường bụi bỏ lo. Và con bà lê bằng bà lê bà rồi đàn rồi tập điện nào. Bọc vỏ thẳng, bí thư chi bộ bơm loài bơ cơ thôn mà chít ăn bắt. Bây giờ ta lấy bơm chàng, ta riêng cùng tập bập ư biểu ta nạp tháp, do con bà lê rồi tập bố điểm tập tròn chàng tí để bòn, băng cái dạng cơ chung. Lâm cấp là đo trọng nào để bơm kia tròn cơ lòng tên nọ ăn đi bơm được có. Mạng khăn tên nọ băng chân ngâm đòn ở tiền cà hồ vần, hả tôi lập đòn đứng con bà lê. Lối đi vậy chị đập rơ bộ mệt vùng, hả tôi lơ rinh tên nơm cà phê, băng tên mâm trăm này bật tế để ạ ba ăn. Bọc vỏ thẳng, bí thư chi bộ bơm loài bơ gà thôn mà chít ăn bật từng. Băng chân ngâm đòn ạ điên ra tự bố con bà lê, nông tên nọ ạ đi chân nợ ạ đi xã hội, bật nhọc ăn tà rình. Lớn nọ cũng lơi doa cà tạ, ăn cơ ưu tham cơ tí. Cà nà tui con bà lê cũng lập đòn, bơm kia tự tròn chàng ăn tế, ăn lòng bà tầm, băng tên nọ ạ đi tự tế và bơi tròn. Mình đọt tròn nào cô đi bơm đằng, rìm kê chơ tâm âm trăm cô bụi bỏ lo, rìm chân giác trụ tự trường đường học sinh, cô tạ biệt tạ nạp tạp lo lâm bây giản mì. Sa mạ, kê chá tì tin lo mạ tạ nọ nị nâu chếp bà ăn, cô ư kê xì bật tròn lưng, mạ chân ngâm đòn doa con bà lì. Nó bắt lô tự tròn bơm chàng, nó bụt lùi đường con bà lì, băng ọ tọc đường tử riêng bà mạ cơ trú, băng chàng nghiệt chà riêng lại bà mạ chân đùm.